0: lùm có cuộc cùng đi buồn sang là bình đập khắp hải yên trước gặp đình lăng trăm đồng rụp hằng lệ đề mương rạc lem rau là đàn trăm đồng sập lụm đồng rụp đặc lắc lầm trăm đồng rụp này mô tướng tạp hồn sở này lại có bình tôm lăng trạp hiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm trăm cun tiêu bà lại cao ai biết tuổi bỏ chỗ để rèm ra nào thì rèm ác rồi bỏ rèm rèm ác bệ ra rùm nên rạc xem tiêu bà tì hòa sau tiêu kẻ lùm nê tì xạ tì an lên ăn vào bình kiến chinh sau tập cầm ăn cây rạ sau khó chi bộ lụ sân lọc xa điệm là bà ngạ mừng bộ mở này cân nặng bảo hiểm xã hội tràn đặc lắc gồm biết thằng cân nặng sang chạy ao và lại cao gồm trình cây bình tôm plang hành trạm phen bảo hiểm xã hội bảo hiểm trầm cun làm val
1: ตีโนกับเบนพงไปลามตมปลาหัตราเพนบ่เห็นสะหอยมรัวปาปลุซาทนตัวเปิดวบลุปะหัตราเพนรวยมาปลุซามกรำลีตุ้มตาปลุฮะลำหัตราเพนบ่เห็นจำกุลบนิกตุ้มแกลมเราเมืองหัตราเพนบ่เห็นสะหอยจองไปและนั่นบ่เห็นจำกุลก่อไซมอปอตู่ตื่นเลยงะเบิ่งเรยสามลันกันจุทนตัวเปิดวบลีมาไปตอนนั้นแกลกับเบนลำเดกตั้งประเฮิมเท่าปอตู่ตื่นยมพันบรางะเมืองหัตราเพนบ่เห็นสะหอยจองไปแกลตู่ตื่นมาแกลเบิกประคำลานเจตุนมาปราติกรับลานไปเอาแกลเด็บมาแกลเจมดาวและนั่นมอมพาระบ่เห็นจำกุลแกลมาปรักลำตุ้มทนลานแต่เจตุนมาปราไปเอาเกร็ดลังแกลเสพปราบรางะแกลตู่ตื่นแกลยมพันเมืองหัตราเพนบ่เห็นจำกุลแกลตุยมบังระบ่เห็นจำกุลลำเพราะเกร็ดลังแกลเสพปราเพราะแกลเจตลันกับปรักเตอมอแกลรัวตัวมเฮงเอาก่อนนั้นพงเปลาละมอมือแกลมต้มปลางกับปอตู่ตื่นยมพันแกลมก็เติมกระจับหนึ่งรอ VSS ID บ่เห็นสะหอยมโร
0: ดิชาโอลองไอปูลปีกุมพงเนียจานตักลักมรอมกุมจริงและตุ่มโตเรมดินังเท่าไกลแกลังเพราะกันว่าปักปรังแกลมรูมในตุบังกับกันว่าตุนึกมันกุมจริงตัวขนาดตัวปีลงแกลอังเกเลหังไอปีตัวไอปอโจได้เรมระลอยงะ
1: ตีเรมอาคาได้ทำพระมอดหลังดุมกับกันเหิมตาดุมพร้อมต่อเรียมเสสีกองเงะทงตีนไอไอบ้านสันบราเชนทิ้งเกรดหลังสั่งจิ้มใจเรียมแกลบลูอังแกลหันกวกตรุงกวกบราตุมกรามเนียมแปลบรากระนังปรักลูกิสติกบรามตมปลังเฮาเฮินลอยลูกระดับหนึ่งบำจุกแหลมเราบรามต่อเรียมหัดดับแผ่นไกลเกรดหลังบรากระนุกนาเมื่อนั้นดูพ่อหัดได้รำพระละท่อเห็นกันโอเครมรอบรอเรมเยากวบเปียลิดวมอปรอมะและนันตุมปรอเรมเยากวบให้ลูกมริมรอมโรลำหัดราปรอในเมื่อแซตุโจมด้วยกระเทือนเห็นเรียมเมืองตุมสหระเกิดเล่าหมดและตัวกันนาตุยแกลไปลงอังแกลเอาหมอเยาะเชื่อนทุนตัวประดับลงนำพอหัดได้กันตุมกระจายไปลงกับนังเท่าห้องแกลบลงอังแกลเสซีแกลบุยนุกลันลาดับปรวยแกลจิบอบลุห้องแกลไปลงทักเงียบและนันฟัดไล่แกลหมดดุดบาแกลมไอทวายตีกับแกลไปลงบริกะในสังหระได้หอกท้ายบิงเซืองจาและดอบลงนำแกลดูประครมก็พอหัดได้แรมตัวปลดตัวมอหนึ่งแรมกัดเลือนในตีกรับแกลดูด้วยตุสปันในกลับรักลำนั้นมอแกลดูแซตุกระจายตุประครมกับกลุ่มหัดดับปรวยแรมเกยเงินตายนาง
0: ที่วาที่หากำลังกิดกายกลายเป็นอะไรรูมในระกระเชมจารมกวบปิดหังกำลังประสังระมาร์เล่นนันตมจัดจาร์กงดานวาที่หามกวบจริงรอยมักเปรอะไรรูมในระกระเชมหังนันเอลเพื่อรัดอะไรปีลีร์กลายขับแจงรอยมักเปรอะไรหมอยงมกนัตุนันโตดอนเวียนเดรตามเล่นนำนุบนสังลอยงะหังอันตะเท่าพิมพ์แพร่กยากรรมนิบุญแสงลุ่มนี่นางะเละหันตะเปรระดิมลาประงะเยาวเชมบุญนิกตุมาเละมอกจุปลุปะนุงเอระบระในเงารุมโรคไรกับบ่ายระลำปรำจำกุลล้อมดิมลาไกลเท่าปีขับแจงมะประกยากรรมนิบุญแสงยกต้มหังไกลสาอันแต่เศร้าอมอทอปิดโปรงเตียวแกลุมนุยติสะติอันนำและนันวาลบินเกียงสร้างแอดาวตัวสะวาลนันมะและเอระแปะกระเซมจังปูตุตื่นเปรบุอสาวนันเติบกระมันไกลระเสาเคาะสะนันเฮิมเท่าและเฮิงนุยเหมาะเสาแกะอมอนตากวัดเอกาปีนาดเล่าแอดาวมึงแกงมา
1: รูระในสะตุยอันนามมอยมาจุมด้วยอสอขอแกะวอลบิงเกียนหมอดเหล่าจุมด้วยดัวสะเวนันเฮิมทอและตาระบาลำลูกกระดับหนึ่งบำรกเลมเราเปียมด้วยบนสังทอสายดาวดุมสะวอลเอลไลต์

0: lùm có cúm đi buồn sang là bình đập khắp hải yên trước gặp đình lang trầm đồng rụp hằng lệ đề mương rạc lem rau là đàn trầm đồng sập lụm đồng rụp đặc lác lầm trầm đồng rụp này mò tướng tạp hồn sa này lại có bình tôm lang trạp hiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm trầm cun tiêu vào lại cao ép tuổi bỏ chỗ để xem ra nào thì rầm ác rồi rọa rầm rầm ác rẻ ra rùm nên rọa xem tiêu vào tì hòa sau tiêu kẹ lùm nơi tì xạ tì ăn lên ăn vào bình kiến trình sau tập cơm ăn lại rọa sau khó chi bộ lụ sân lọc xa điệm là bà ngạ mừng bộ mở này cân nặng bảo hiểm xã hội tràn đặc lắc gồm biết hàng cân nặng sang chạy ao và lại cao gồm trình các bình tôm plang hành trạm phen bảo hiểm xã hội bảo hiểm trầm cun lầm val
1: ตีโนกับเบนพงไปลำตมปลาหัตราเพนบ่เห็มสะหอยมรัวปาปลุซาทนตัวประดวบลุปะหัตราเพนรวยมาปลุซามกรำลิตุมตาปรัวลำหัตราเพนบ่เห็มจำกุลบ่นิกตุมแกลมเรามึงหัตราเพนบ่เห็มสะหอยจองไปลและนั่นบ่เห็มจำกุลก่อไซมอปอตูตื่นรวยงะบึงรวยสามลันกันจุทนตัวประดวบลิมาไปตอนนั้นไกลกับเบนลำเดกตั้งประเฮิมเท่าปอตูตื่นยมพันบรางะมึงหัตราเพนบ่เห็มสะหอยจองไปไกลตูตื่นมาแกลเบิกประคำลันเจตุนมาปราติกรับลันไปเอาไกลเด็บมาแกลเจมดาวและนั่นมอมพาระบ่เห็มจำกุลแกลมาปรักลำเติมทนลันแต่เจตุนมาปรัวไปเอาเกร็ดลังไกลเสพราบรางะไกลตูตื่นไกลยมพันมึงหัตราเพนบ่เห็มจำกุลแกลตัวยมบังระบะเหียมจำกุลลำเพราะเกรดลังแกลเสียปลาเพราะแกลเจ็ดลันกับปรักเตอร์หมอกแกลรัวตัวเหงาก่อนนั้นพงเป็ดลายละมอมือแกลมต้มปลางกับปอตุตื่นยมพันแกลมก็เติมกระจับหนึ่งรอ VSSID บะเหียมสะหอยมโร
0: ดิชาโอลองไอปูลปีกุมพงเนจานแตกแลกมรอมกลมจริงและตุ่มโตเรมดินังเท่าไกลแกลังเพราะกันว่าปักปรังแกลมรูมในตุบังกับกันว่าตุนุ่ยมาปราลำหอบตักษาเล่นอำนุ่ยบนสังลำสะนาเรียมหมอเกมใส่ตุ้โจมนุ่ยหมอตุ้มนุ่ยมุทกุมมาปราลำหอบตักษาตุ้มกดใส่งะปรามกรามจริงนึ่งตุ้มนกกรามจริงเซมแนมนังเทจันลำสะเซซีเอ็มเซนกันโกรนำกรามจริงหังเคกงันตุ้มนุ่ยจำกุมกราปรากนว่าอมอตาเล่นนุ่ยตุ้มบังหังปราเซมแนตีตุ่มโตเรมนุ่ยนาเรมมอมโบเรมดินังเทาเล่บระงะดื่มเปะลอยงะปรามกรามจริงนังกะสิมเนะมรณะที่สังระคือเราบุญมาถดวัลบุญมาถดกำลังประสังครามอาและนำโตมจอดจ่าดักลักกบปิดหังสังระได้หอกท้ายบินเชิงจารคันหัวกบจริงรำอักลอยงะอูฟิตเล็กนันกบจริงตัวขนาดตัวปีลงกะเลอังกะเลหังไอเป้ตัวไอปอโจได้เรมระลอยงะ
1: ตีเรมอากะได้เรมระหมดลังดุมกะกันเฮิมตะดุมปรอมโตเรมเสซีกองเหทงตีนไอไอบ้านสันบระเชนทิงเกรดลังสังจิมไตเรมแกลบลูอังกะเลหันกวกตรุงกวกบระตุมกรามเนียมปลายบระกนังปรักโลจิสติกบรอมตมปลังเฮาฮื้นลอยลูกะดับนึงบําจุกแลมเราบรอมโตเรมหัดดาเพนไกลเกรดลังบระกนุกะนาเมื่อนั้นดูพระเดรัมพระละทอเห็นกนุครมรอบรอเรมยอกวบเปียลิดวมอปรอมะและนันตุมประเรมยอกวบให้ลูกมลิมรอมโรลำหัดราประในเมื่อแซตุจมด้วยกระเทือนเห็นเรียมมังตุมสหระเกิดเล่าหมดและตัวกันนาตุ้ยไกลไปลงอังแกลเอาหมอยอเชื่อนทุนตัวประดอบลงนำพอได้กันตุมกระจายไปลงกับนังเท่าห้องแกลบลูอังแกลมเสซีแกลบุยนุกลันลาดับปรวยแกลจิบอบลูห้องแกลไปลงจักเงียบและนันฟัดไล่แกลหมดดุดบาแกลมไอทวายตีกับแกลไปลงบริกะในสังระได้หอกท้ายบิงเสื่องจะและดอบลูนำแกลดูประครมก็พอได้แรมตัวปลดตัวมอดหนึ่งแรมกัดเลือนในตีกรับแกลดูด้วยตุสปันในกลับรักลำนั้นมอดแกลดูแซตุกระจายตุประครมก็กลุ่มหัดดับปรวยแรมเกยยันตายนัง
0: ติวาลติหากำลังกิดกายกลายเปรอะระรูมนิรักแชมจารมกวบปิดหังกำลังประสังระมอาร์เล่นอันตมจัดจารกงดานวาลติหามกวบจริงรอยมอักเปรอะระรูมนิรักแชมหังนันเอลเพื่อรัดระระปีลีร์กลายขับแจงรอยมอักเปรอะระมอยงุมกนัตุนันโตดอนเวียนไดระตามเล่นอันนุบนสังลอยงะหังอันตะ ท่าพิมพ์แพ้กยากรรมนิบุญแซงลุมนี่นางะและหันตะเปรระดิมลาประงะเยาวเชมบุนิกตุมะและหมอกจุปลุปะนุงเอระบระนายเงารุมโรคไลกบะเอระลำปรำจำคุณลอมดิมลาไกลเท่าบีขับแจงมะพระกยากรรมนิบุญแซงโยตมหังกไลซาอันเดเซาอมอทอปิดโปรงเตียวแกลุมนุยติสะติอันนำและนันวาลบินเกียงสร้างแอนดาวตัวสะวาลนันมะและเอราแบกเซมตังผู้ตุตื่นเปรบุเศร้านันตึบกระมันไกลระเศร้าข้อสนันเฮิมเท่าและหึงนุยหมอเศร้าแกอมอนตากวัจเอกาปีนาตเล่าแอนดาวมึงแกงมาร
1: รูระในสะตุยอันนามมอยมาจุมด้วยอสอขอแกะวอลบิงเกียนหมอดเหล่าจุมด้วยดัวสะฝรนันเฮิมทอและตาระบาลำลูกกระดับหนึ่งบำรอกแหลมเราเปียมด้วยบนสร้างทอสายดาวดุมสะฝรเอวไลท์เติมด้วยบนสร้างหมอดสอจุกระเจาะลำปรบลูกกิโลกรัมแกะอมตะกวาจิกาเบมมารนาวกับสายดาวเปียดลอยดำกลางแกลว่าอสอขอสายดาววัลบิงเกียนลอมกอมเจียงไกลกระเฮียดาวกลอรมินเบตีตุมนกเสริมกราสอข้อกายำเยกามันปามตืบไกลรวะ
0: กะเพตีกริงไตเงียนดีโนยมเห็นกะหายเล่ากะเพระในมวยโนสปันปลุกจุอิเปลนำอันตุปรักสากลกรัมกะเพตีกริงไตเงียนดีโนยมเห็นกะหายเล่ากะเพระในมวยโนสปันปลุกจุอิเปลนำตุปรักสักโลกรัมลำนันกาแฟตีแตกลักดีมาตุปรักสักโลกรัมระในมวยโนสปันปลุกจุอิเปลมาตุปรักสักโลกรัมกาแฟตีจารลำดงดีเอมาตุปรักสักโลกรัมระในสิมวยโนมึงสปันปลุกกจุอิเปลตุสปันปลุกกจุอิเปลมาตุปรักสักโลกรัมปีกาแฟตีจารจารไลมวยโนดีเอมาตุปรักสักโลกรัมมอสปันปลุกจุอิปอยมาตุปรักสักโลกรัมติสังจึมแนลอนดอนกาแฟโรบอตตามอยโนดีอปลุกตุปันดอลลาร์เมสตันอระในสิมอยโนตลอยเปาตลอยตุตัวปลุกซาดอลลาร์เมสตันกนังกิดแก่ประดังจ่าแตกแลกมรอมกลำเกลืองดามาประลอยงาดำตุนโรกจุปลุกตัวปันรอยนำลันซาทุนตัวไอปอตบลงนำมึงโบชินตรีเกิมดิกยามประตุมกรากนกนาลำจารอันดามะประกยำรูมลิกตังดินังเท่าเล่นอันกระตุนลอยงะมึงกลุ่มดังกนังทำประกนกนากนังประตุมกรามเนมไพลเล่นอันนิบวนช่างเกิดไกลยมพันประตุมกรากนกนาลำประตุมกราเนมไพลลอยลันจุงเยสาหอย
1: ไกลกันยำพลบังหัดรับรอนั่นละดิปอตูตื่นดิมลาไกลงะพลบานาวิเล่าและดำกลำเกลื่องประตุมกรากนุกนาลำตุมประพลบังจารดูตายลานดูกระตุมประตุมกรามกันดิกยารมเบ็ดดูมกบดิหนึ่งดิกยารประตุมกรามมารกจับรังมกบพังเกรมแกงไกลดับไปนางหลันจารบุญสร้างลวยงะไกลดิกยารและดันตับเดือบุญสร้างดิเห็นหนึ่งจักไกลทิพย์ด้วยบุญสร้างหัดรามาประลำกลำจนถุนประงะมในมาประพนเสสีมก็มจริงเลยหัดรากระยับหัดราเพียนกนุกนามารกเสียมหลังเวทมาบุและนันตรงเก้ากระตรงเอิมเสริมแหลกแหลกและลั่นกวนกับปักกับหัดราประมเด็กกระตั้งเลยงะหัดราเพียนจังโยกัวผ่องไกลกวลกะหังตุ้มลาจารตาใจเงาเป็นตอนนั้นดูกับประตุมกรามเดียมไพลมอบาเวทปรักงาตับเดือกลำง่ายก็ตุ้มประตุมกรามกันเด็กกระตั้งไกลไปกุมมาประปลาวะตุ้มกันงประตุมกรากนุกนาและนั่นกำลังประทุมกรามด้วยบนสร้างเกรดลังบายวาตุตื่นไกลจะกลกำด้วยมาประดมตาพ้นหลักเมาดินังเท่ากำด้วยมาประบอนิกหอมด้วยปันประพ้นมาประติตุมกำลังประทุมกรามเนียมปลายกนุกนามกอมจริง
0: จากตะลักและในหมดลอยตุ

0: ตัวลูกมรกริงปลามจริงหนึ่งหล่อมาเบียชัยกะลาจ่าแรงเงาปิดทั้งนั้นเอ็มมาปลูกตัวนกดุ่มนึ่งหมอกไหลตัวอือตัวยับหม่อมโรในจริงปูตุตื่นลำไกลดิประตุมกลางงานหล่อมาลอยกะไหลจังมึงสร้างเจิมเนี่ยตัดลงรังลันดุมโรกริงปลามจริงมดิกระตังกะลุมตามนังปลาพ้นลำนันเศร้าเรียงเยอะลุยทีมปิดทางตึมตาปวกรมเซซีปวไหวไตปวกแรงบระงามกราแพมโรกริงจริงบระงามตุตื่นลำบระกระแซมลังหันดำในปลามจริงตัวตัวพุนในคาและนันไกลลอยแงดึมตาจอนแปดสิกะลาจารตาจังเงากระนังพระหล่อมาจารหล่อมดิกระตังไกลกิดกายไกลแรงสวดกระจับตึมกริงปลามจริงและนันตึมนกดุมกรานังหล่อมาหมอกไกลแงมกราแพมโบรลอยชิกระนังไกลแรงพระรงนังจารแตกลักเปรตเท่าจารจอนกะและลำโปรกจุอิโปตุปันตุอิมาปลุปะเฮตาลันแปมโกมจริงนกรงนึงมปิดสนกทุกทุนตัวอิปอดเหล่าปลุกกระยำแจงโมลูกระนังประตุมกรามแนมไปกระนังประตุมกราพร่องเรมโกมจริงนกรงนึงแปยว่าเนจมเรากระนาวกระนักกระตื่นดิกยาโมกระไลกระจับเริงยับนังจวนสิมเนลำลาจารเล่นอันแปเซกลาจารตัดเองเอา
1: ดักลักระในมอกระดันรักตักปรองดวกตาตัวลำกลมลาเซนันลูกไกลจักเกลกำดีกระยาประรงอิโมกระเป้าเปเปียบกลมจารลักมอนำไอตุปลูกกุญแจหอบทักษะด้วยตุดวปลูกกุญแจหิปุลปีกุมมาปรวะและนันตัวปันไอตุตลอบปลูกกุญแจวารุงอิโมรวมกลมดีกระยาประรงอิโมเลยจำเป็นสานุกเปียชิมเนียเฮนอมดังโรงลำจารระในตัวปลูกด้วยกลักด้วยตุสะปันปลูกหิปอดใจลำนานิโมมอไปตุดวยปอหิมายตุปลุกใจมตุมห้องสาวกว่าสปันกระใจตุมกายน้อมหนึ่งโรงมอจีแจงลำจาเฮโมโรงมอลูมตามเจเฮงามเจเฮโมดับละมอมเจเฮโมยมราเซบูเฮโมยสินประมาณนั่นจริงตุมยุยโมปร้องลูกกระเดตุตือนในตีกับประรุงเพื่อชิมเนี่ย
0: พระมดิกยาดังเวียงเราจริงพระงะยมพันรูมดิกตั้งกลายกิจกายกลายมาพระเมืองดังลำนันพระลมจดแรมกระเชมตัวเดดามิราฮาติปจักอินอฮันโนเกรกันนองเท่าพระบุนิกเดดามิรามนิยอยแบะลักมองแงจักโยโกบเล่นอันปาวิทกลายตุตื่นกลายลักนั้นโมและสะแอตุลจาตักลักลอยแงตุตื่นมึงโมกลายดิงตัวเดดามิราฮาติปจักอินอฮันโนเล่นอันกระจับกับพระแปมดิกยาดังเวียงเรารูมกรามดิเล่บระดังกึลนักกุมอกลายดิกยาร์กระตังกระจับทอกละพระมดิกยาดังเวียงเราจิงประงะยมพันฉะนั้นกระนังประดังสะแอนโตลจาตักลักมดิกระตังและกลายกิจกายกระใจบาเล่นันตัวลูดำนักงะลำนันดิงที่กระพงเดตามิรากระยวดนันพระมดิกยาดังเวียงลำสะมอลอยงะเหล่จักเล่นันปาวิทกลายตุตินทุนตัวอิปอตับโลนำในกระนองพระดังสะแอนทุลมตุนเลหันจะแงมเรากะพระมดิกยาดังเวียงเจ้าจะกระจ้ากะครับจีโบมึงตีโกทุนตำมปิดทางมตุนหันจะกระจ้าเจ้ากระนองพระดังสะเลาะมดิงสนักมะกะพระรวมนิมเรายับนังจวนติบจักอินโนอินโนมเปะปีมุดลำดังมังนันบรึมอลลูเดมเราตีมุดเล่ลำดัง
2: อนุบุญสังและนับิงกับดิมลาผู้ตุตื่นมึงประโปรงะลอยหาดะสุกสวรหงนิบุญสังลำตุ้มทนไอเกาจิโบลุสันหลอกซาวานจืบเปล่าจาดักลักลอยงะไหลจักกระไหลกิดไกกระใจแปรมึงลงนันละยับตาดำตุนมอลจิโบลอยงะโยกบหงกริงวาลบุญสังโปทกโบนิกดำตุนปีลงดิกยากไหลทิพเกรมกังไกลตัวจักวาเรงกาเกรมกังไกลดับแนงบวนสร้างดำตุนหลักนั้นหมอกนวดทุกด่างเวียงลำวาลอยงะไหลจักเล่นอันปาวิทลูกไกลตุตื่น
1: เจ็บบ่อลุ่นสินหลอกซาวาเจียบเบาจารตักลักมอตลอบริมาดังฟินลำนั้นลูกก็ดังฟินและขวาทุนและเจียทุนมาประกนุกนาหมอก็จุบลูกกระจายตัวเบดะหังประโปกลำงะ dum dang viet nai kreje ITS ai ke pram kram di dang ma prab bun sang chao bai la nai lao lam pram rut charam di bun sang loe ngai chak ha dai lan dang ha dra pian kunu ko nam tun dum pro nga lam che bo ma ko na tu loe nga le chak yo ha dra am tun bang klong lam dum klai ka bin che bo hum thau le kla dum po tu tun le mo nga mra mra nga la nan tu ha dra am nek nga mra Klai ka siem tlang vit pra po nga la dan la vit hum thao mau grap cho ko na tru dang phien lue nga le chak ndi la klai tu tun ko chi bo bang dan grap cho ko na tru dang phien ndi na le chak pra po klam nga suk sur ham ni bun sang te no po tok ba ha dai lan dang ha dra phen ko nu ko na tru ham ni bun sang
3: ngay từ đầu năm chi bộ đã ra những cái nghị quyết để thực hiện
2: mừng cô thôn tâm chỉ bộ trồn lê hạt trạm nạch ngạ gồm sạt thôn tâm lên ăn cô lan mày khám cô trình giác lại cái bình chỉ bộ về mừng ăn mày loài ngạ chỗ xe hạt trạm và làm trồn lên ăn tiêm đồng chí đảng viên mò chào kết lăng bộ thả kê ipolia làm và buồn sang thì cứ loài ngạ lê dọ hạt trạm kịt cài mừng đảng loài xì thâu sát tu cứ để chỉ tu cứ nạn tu đảng viên loài ngạ lê chắc bọn tôm lang trút sang tư mi polia dọ tôm nọc pì mu cả thu bằng hoa eo lê đi buồn sang loài ngạ chắc bọn kèm càng lại đập nàng tì nọc pô thuốc
3: những vai trò then chốt của địa phương
1: เมืองไกลกิดกายกระจายบาเมืองจีโบแกลมจนเพราะเมืองจีอุ๋ยและดันไกลกระเจี๊ยไอเตียกับเพราะเมืองกรับโจดังเฟียนลำจีโบกระพาจำจนเมืองลงมอจีโบหกุมรวยงะและจักเมืองนั่นก็น่าดูดังเฟียนลำจีโบมเซเมื่อวัดในบนสร้างปีตัวอือสายยับตาเพราะเจ้า
4: nói chung là một đảng viên nhiều tuổi
1: làm chi bộ cầu chìm đi khóa thôn sân ăn cầu bài là này lâu nè nào tướng kèm trần bằng luôn sẽ gì đùm hạm trần rau bằng chi bộ grab lan mềm cọm chìm lại cả bên hôm thờ hôm đi buồn sáng sãi cầu chìm xa chỗ đảng viên sân ăn tướng bà chi bộm trần cầu nè nào bài là này lâu sẽ gì bỏ ngắm cài lan bỏ bìm đồ vào tài sang hay lan luôn tiện nộp bổ túc mò kèm ta đồ xem
5: đẹp vai trò của người đảng viên thì trước tiên á là điều thứ nhất là mình phải thực hiện
1: hằng sa cho đảng viên ta lê lò po để ngã bị do dập rọ đảng trôn ta tòa tôm cày cả bình bằng trị bộ ở mà ta cày trị ủy trị bộ một còm chiên cầu nọ dập bị nôm vì hầm nước bên sang đình các thầu sục xua để trị kem thầu một cái nhà bị mà thầu gia kèm nước bên sang chăng mất năn cầu làm trôn đi nước bên sang lê ngày chắc hạt trầm trôn bằng luôn cả bầm cầm đi bên sầm rau sẽ mất hạt trầm trôn bằng đảng cầm cầm đi cày tiếp ta
5: nông thôn mới theo cái nghị quyết của đảng
1: ดิมลาเกลบายลาในลาวจิงปรองะยมพันมึงกรับโจกนาจุดังเฟียนทำจีโบนั่นลากรับโจดังเฟียนเองเอาไงจักบระเจ้าลอจิงนุยบาหัดไรหลันดังตัวหอมดิบบนสังดังก็ยองไงจักบระมตมปลังลูหัดระบระมตาบระมอมจนงะปาวัดและเกลตัวตื่นบอนิกบระงามกลายหลันคลงบระมก่อตื่นปุ้ยจำง่ายเกรียมแกงเกลตัวจักวาจิงกะมกรำดิกรึงบนสังโปหติปีมอกเกลถัดเกร
3: chi bộ có phát động cái phong trào là làm cái tuyến đường điện ở nông thôn
2: chi bộ trồn lê trạm rạ cô tươm bồi trạm ngay cờ và buồn sang tươm trạm trồn năn grab cho đảng viên cô phong ai bồ lìa dỗ tôm tì nọc bồ thuốc cô trình cờ lại cờ binh vì trong sai hằng đi buồn sang mừng ăn grab chồm đi buồn sang vì tụ ư sợ ái nàn lá gấp đồng chí đảng viên gộp crom e lâu năng ai sai tu em bỏ prak si lạch hết bọ ngạ này a mò yo prong ti o beta chàng trút đi ai tê nị buồn sang loài ngạ pít đảng viên nhớ trình nị bạ lần lâu san nàn ca nị buồn sang tuổi luôn
3: phong trào cho bà con họ nói theo
5: là mình làm tốt vai trò của người đảng viên á
1: tờ đảng viên loài ngài chắc bọ chào đầy lư mớ lâm trút cha đảm tôm làm đi buồn sang lên năm nị buồn sang a gom sai mớ ca prom gram đi buồn sang lần cha ra po
5: nước Việt Nam một ngày một giàu đẹp
1: hằng cài hợp gồm quả prong mừng grab cho con nát rút đảng viên lại đàn cài đào cả năng bằng chi chấm đi bên sang chi bộ lụa sơn lộc xa định là nàn nào hạt ra kết cài bỏ bổ ngã bọn địch bỏ rầm đi về là quốc hội gợp luôn năm lại nằm đi về là hội đồng nhân dân tùm cưa lệ cao chi bộ lụa sơn lộc xa từ ngã rồi lại nườm tam bỏ rầm đi về là lệ nàn em nằm đi nằm lại ra rồi dập nừng chuẩn sải mơ
3: cái ngày hội toàn dân vừa qua như vậy là đi bầu cử.
2: Lâm Prua Rom nơi bị là quốc hội là nằm nơi bị là hội đồng nhân dân tướng cư cái loại trúc đảng viên nào trúc tìm vôn tồn tìm tỷ sang về hầm tồn plang trúc xam đúng buồn sang là nằm cụm trình tù lẻ lô cái doan ăn cướp Ipulia làm lụ sân lộc xa loài ngạ lẻ chắc bọn cụm trình Ipulia lô bố nick bọn em thơ nữ buồn sang nà rõm nữ bị là quốc hội lên năn nữ bị là hội đồng nhân dân tướng cư lệ cao mô bọn nạ trúc đảng viên loài ngạ và viết lê lụ cơ lầy tụ tương chặt xem cơ năng xa quả đuối xa túc trịch tu nữ buồn sang mô lầm văn nằm lệ lê xa ai rạ roa và loài ngạ lê dỗ trạm trôn mừng lôn
3: đạt kết quả rất cao.
5: Qua cuộc bầu cử vừa rồi là bà con là
1: hệ đặc lạc lẻ gồm xa ai nên là làm rộng lẻ rã rộng người bị là vườn lẻ cao bầu cấp chôm nước buôn sang hợp cả đặc xa ai đồm hạ trầm trôn căn mừng lôn xe si bỏ bìm đọc vào trình cá bỏm gọi tùm bùm trầm ngát mồm nước buôn sang bị tổ ư lại đàn thuê ngạ lẻ chắc
5: ai cũng là hồ hởi để cho
1: về tệ lụ sinh lọc xa rạ này, dệt nít buộc lèm đi mở rau hệ đặc lạ. Giáp cả trái kỳ lan mà ngắm cả lấy hẳn bề tăng của trọng cả chập rừng, bùi im rằng ngay mòm có tươm lẻ giáp và rình cảm ta đọc xem và buồn sang một đêm càng cả chập. Về tổng năng hạ trầm trôn cả bộ ảm cảm đi kỳ tiếp ta, cảm đi khổ hạ tiếp thả kết, bộ ảm càng kỳ đạp bình ạ buồn sang, mò lệ ngạ và vật kỳ tụ thương. Lũ nó phim mô tụ bằng họa mòm điểm là kỳ tiếp nữ buồn sang bự mò kỳ lìm rau đi kỳ giả hình.
2: Trạm đồng rụp mừng rạc làm rò lên hành trạm đồng sập lũm đồng rụp tạc lắc rõi nèm chư tập này gió là chạc cầm nước buồn sang đã bị cập trềm đỉnh lặng lẽ bọn lọ thầm tôm làm trạm đồng rụp ở đây.